0: ่าแค่เรื่องพูดเฉยๆ
1: ว่าแค่พูดเฉยๆโ
0: อ้โหโอ้โหไม่อยากดูเลย
2: Tadi kena gandung dia.